0: ซึ่งเดียววัน
1: เอวันก่อนครับ
0: Show me at 1995 Lemon Creek Road, apartment number 5.
1: Thank you.